0: โอ้นอดมาหน้าเนี่ยกินไอ้นอดปะมัน
1: กลับบ้านนะกู
0: ก็ตั้งงอกละจะมาได้ป่ะเย่